กาดวาดมาอุบาทปางร้องอาบุลูตังอารามคิเตบุไมกาตังไกลางไออันยามัยสิกัดกามายโอละบาทมาไกลางไอดาไรกันโตสากปาทกาตามารันดาอาคาตุปวงจัมปัตอุเลหะกาเดบารณียาติปันโดอาคาสิลัตสารตาจัมปัตมปัตอัมปาริงานงามเบอาตาครับเวบาบาบาบาสอาเปเนตเบอาระบาส